ได้ฉันก็ไปท่านบอราบอกว่าสิยุ่งมึงกันได้ว่าสิอดุนมึงอดุนวันาไฮการะสารสนามไปเอาวัดเห็นฮักกิลมาอดุนผมแม่